0: ជាគែមត្រៃថោតលុះប្រអេចរប៉រោតលៃត្រុសាត់មឹងបាក់គែមហាងតកាំងណានៅរំហាងហតឹមកពបាក់គែមមឹងត្រៃប្រអណេះពេបាក់គែមគុំយូតកាំងហរដាំអាក់បតុតរំហតឹមកពមីត្រុសតកាំងបសាអេចរសិតត្រៃប្រលេខាប់គែមមឹងដាក់ប្លេអំងប្លេលេប្រាន់ជឿបត្លេបរំអម៉ៃនៅរំត្រៃគិរកតឿនលូកធនរំហាងត្រៃប្រអគែនេះអម៉ៃយានព្រះថោកោតុយបតោបច្ចិតមឹងធនទរពោលេះពែក្លែកពប្លែប្លាកៈប្រណែកោតលេប៊ូមអាក់ពែកោត្រុសប្រសាំងក្លែកបតានដាប់លើនៅប្រសាំងអេជ្រោយ៉ាប់រត់ដាប់លើនៅប្រសាំងអេជ្រោតកែងធុនណៃមកពុរិសតកែងបីសាំងអេជ្រោត្រុសប្រសាំងអេជ្រោដាក់ដោតកែងយត់នូនកោមអាក់ពែបុយកណងគុំជ្រូបុយកណងគុំជ្រូមនុស្សតកាំងណាំអាក់ម៉ៃអៀនតុលេភូនបច្ចួយគុំជ្រូប៉ប្លិះតលៃភានជាត់ប៊ូក្លាពេលតលៃថោលោះអ្នកពេលប្រាំងជាប់បតកាំងអេជពែនហាងត្រុងអណណេតរុសករិមសងណូម៉ងប្លុះធុនកៅអម៉ៃជីងលេអានេះណាំតុដោណៅក្រុមហាងដាក់ក្មួយគាត់បុតលានអម៉ងពេងច្រានបតកាំងអម៉ៃអេបីប្លៃកាន់មហារព្រឺថោអណកោប្រតកែងទួបលានកោតកែងបីសាំងប៊ូមោណឺប្រសាំងអេជ្រោអូប៊ូថោហ្រៃតកែងតទៀងមឹងតកែងណាប៊ូមោណឺប្រសាំងអេជ្រោតទៀងមកដូនកោអ៊ីអម៉ៃយិនមែបួយកកោកោពនីកោអម៉ៃយិនលូបៀអាត់បីប្លេគាត់អតៃមឹងបោដាក់សម័យរពិសកោព្រោះរពែធុនប្រដាប់ដល់តាមព្រក់កែណែអម៉ៃក្រេកពោមែបួយប្លេកនសងឡកណណោតលេបងាត់ងាក់យំប៉ាពៀសប៉ប្លិះតលៃជាត់តកែងណាក់បៃសាំងមើងដាស់ក្មួយបងប្លើយយួរកម៉ែបូសលេអសិតកំនុយទូតាំងក្រាស់តលៃយេះទីបតទាំងមឹងហិជានតកែងបៃសាំងវត់ថងមុតប្លែមអងិនហិជានមើងឌិនថ្វាយលេអម៉ែតាញ់នៅត្រុសតាមហាងទឹមកាចោមនុយតកែងត្រាប់អម៉ៃរណោនៅធម្មហងពោបាក់គេមអម៉ងទឹមកតាលបច្ច្រាំងហើយព្រិនបកាលេណូនពេលនៅប្រសាទអេជ្រោអម៉ៃគ្រេកព្រះថោមីឡាឡាំងផ្លៃកោអ៊ិសពេងលេព្រិភ្នារហើយព្លែនគេប្រជ្រោប្លែងតណះពេយួរកតលៃភានជត់មឹងក្លោអទីបែណែច្រានលូតលេតកែងដាក់សាំងប៊ូទុគិតនៅប្រសាទអេជ្រោព្រះបច្ច្រោមឹងកោតលេណណោយ៉ាបដោតច្រោប្លែងព្រៃបច្ច្រាំងដាក់គេឡោកវ៉ាក់ស៊ីនបកែងកាបុងណោងាក់អត្រាកលកាតកែងបិសាអេជ្រោទុយនៃអេជ្រោវិញបណ្ដងខ្វាសាំងអេជ្រោបោដាក់សម័យព្រោះតកែងណាក់ហាសាំងមឹងទឹមកណាក់ផ្លៃយុយនៃអសេតអំងបោត្រណែទូតលងពាក់តែ3រៀលផ្លៃអតៃមឹងបោលេខៀងម៉ោតលៃថោលុះព្រោះគេមកគាត់បុតលានតពលគ្រប់ណែប្រកបច្រានក្លាអំងតលៃព្រោះទឹកពេលប្រាន់ជឿបាក់តកែងកពុមិហាងដាំតែប៉រយុសាត់ហាងតកែង3កុលតពលនៃអេជ្រោវិញបណ្ដងព្រះថោបើរពែប្លៃណាប់ប្លៃយេអ្នកសេតហតិបតុតណាប់ហើយនោះតកែងបើសាងទុតលួងតពលគ្រប់មាក់បួយតលេមនុស្សបុតលានជីកែមហាងណាប់ប្លៃឆ្លុះដាស់តលៃភានជាត់យោទុនូនលិព្រក់កែកែងជ្រពប្លៀងអបិពៀងពោពែបួយគាត់បុតលានលេងកតុយបតោប្លៀងកាជាបថាកាជាបជាត់ព្រះហាងនូនលេគុំជ្រូបច្ចុះក្លាលេដូនព្រក់កណក់ព្រះតាក់ប្រាញ់ជឿបើទឹមធនប្លៃគាត់ធ្លាំតូចទាំងបបូតអមងចាន់ស្លាយត្រណៃម៉ោសាតុសរពែប្លុះណាំចោដូចពាក់បួយបូតឡែនអមងនូនសាតុសទួប្លុះស្ប៉ាន់ចោពាក់បួយគាត់ណាំយុចារហាងតាគិរកតើនមឹងតពលពោពាក់បួយបូតឡែនហាទឹមប្រកែវេតលៀងបាក់គេមហាងខុលតពលគ្រប់ផាំងត្រៃលាក់បថាជ្រប្លៀងពោមីនៅបច្ច្រាំងហាងវេតលៀងណាក់ងេថោតាញ់ម៉ារពោបាក់គេមលេបុក្លាហាងតាញ់ម៉ារគៀងកប៉ែនៅប្រសាំងអេជ្រោគុំជ្រូតអ្នកពេពុកមីតើទើយបឹងតកែងបីកោសាំងទុយមកបត្រុសកែប្រងតហេះមកទុយះរកៀវក៏ឡៅប្រទូនសមឹកអម៉ៃហញេចបីបោលបាំងមកលិះតលៃថប់គ្រូប្លុះទទូនលិះងាក់ពោពាក់បួយបុតលានតផាទុយរពេះច្រានកំបតាពោពាក់បួយបុតលានបីសាំងអេជ្រោទៅយូតុក្រងអរិះបទឹមពោពាក់បួយបីប្លៃអាក្វាច់អរទុធនទរពោប្លុះឡៅត្រុសករណែតលិះអម៉ៃហញេចលិមៀបួយរពេះទួរតោចោប្រុយបាក់គេមតកែងអណារទាំងអាក់គុំជ្រូប្រេះទឹមរតោចោប្រុយបាក់គេមនៅប្រសាច់ច្រតកែង มึงสิดดาเละปอยบกมกอดบทแลนพระแก่มึงลูกดักเมย์ปนารรบเวมนิตตะแกงนักสังตะเตยบึงลูกทนเคลียร์จระบแปลงฮัตุ้มตะไลเคลียร์มึงใหม่ฮันไนเละปลุงเหล่าเมาตุเชียบกกระโปเละเนบตะแกงประสังไอจรองรนุดักเมย์ตุเป๊ะพระประจังนาเกยื้อรบเรนปะแกตะแกงใบสังไอจรองปริเขาติมตนวัดทางหลักเบยกนังกะเทาปอบะเกมแกงกะคุมยูอาไม่ตรงตำบูติงกะบดแปลมอินจันบูยึกะนังกะเบะบวยกะดักเมยอามังเบามึกตุฮัตตึมเบาจีแกมคลายแกงคุมยูอาไม่ปรับเปรนำตำอามาฮนักปริเทากรุกนาเติร์เมนเปรกเนาทรัมแม่บวยออกเปลยเละเก่าตะพะตุยเมาคุ้มยูเปรย์ไม่ตื่นบังเปลยอาไม่เตยตุยเมื่อที่เราปรับแรงแก่ปรันจวบปัตตะแกงและในเบื้อเบี้ยกะไม่เตยเมาเละปะเทาเมื่อตุยเนาตะแกงปะใส่จรองเมาเบี้ยกะไม่เตยเละทุบแพงดมเหล่าตะแกงเกียงเละเนาแกะเปรย์มาตามเมื่อและในกระหยุดเละปะเตยเบยสังสับแลนเหล่าตีอามัยเตยเละตะญาบุกแกงตะแกงใบสังไอจรอโอเละยัวกญูฮุจิแกมมนุยคลิงลังใบในก้าวชดเมะบวยอมังเปลยใบเปลยปะกอนเบาปะกอนตองเท่ากญูแกงกะมดก้าวอัดนอมดบุเบียกะใหม่เตยบุกแกงเนาก้าวเปรตรุปะสังตะเตะบุตุยตะแกงใบสังเละก้าวเละปะเท่ากญูเปรนับใส่จรอมังกลูทนเกลมอบบุกหัตึมตะปลกรุ๊ปแม่บวยบนแลนประกอบจันจุ่มพันเละอมังตะไลเปรอะปะร้ออรดุกเยะไม่ห่างสแดดเน็ตใบตึมกว่านี้ยวยเนี่ยเซตมึงจันสไลเท่ากับประกุมยูเบะสมอประแกกิดแรงมือประแกยัวกับปรันจัวโคตะปลลูทนเกลหัตึมโปแม่บวยบนแลนกิรคุมปะจระเละพุ่นปะจ้อยมึงจวดประไอเจลประกอบจันปะดิตลงมอบเรียกไปปรันจัวบาตะแกงมึงโปไม่สแดดเน็ตประแกยัดได้ครูรุ๊ปโปเปะบวยบทแลนมอเตรยูคุมปะตดเปรยตะปลกรุปเลซิตมอเตรแกงเปะมึงพุนอันนี้เอียจระบทแลนกระเจ็บยับโปไม้ห่างสดายลิงกตุยมอร์นักไปเท่ากับใบนี้อัตายโลงี้กุ๊ดมโรซาโตตุปันปตัวบึงจิ้งโปเมาตุยแวมึงกนอลปลดแม่เปลนตะจุประยับเละอัตระคุมยูเปรยโปเมะบวยบทแลนฮาร์นุคุมยูริมกับแลนกนังกับกนาร์ห่างจูกระติกตะจุวัดบูเตะจูกระติกระเบียบวัดบูเตะปรับแปลนต้อยลอยตะไลถุยนำนี้ห่างเปลงประกาศติดเตะตะไลพระต้อยเตะจูเละยึดกระดองประกอบจันลมปัดรถตะปอลครุบเอจระบดแลนรักจับปรันจวักแก่พระเมื่อตุ่มมาบูเตะฮัตเตอร์ปอบมินมึงกระดกแน่ห่างตึมกับมโนยกลักกิร์นักไปปรันจวักโคตะปอลใบบดแลนมองปุ่งเห็บตะไลใจมึงรับให้หางปุ่งเห็บปฏิรูปสลายเก่าไปจึ๊บไปในปนิบิดแหวบอีกจุดฮัตเตอร์สกัดแต่ว่ามึงบนเปิบเกลยอมังมองปุ่งเห็บฮาร์ตเตอร์เตย
1: นู่นเรียวราตุโบนปนาร์ดังเบาปังเรียวปฏิรูปยาลาย
2: นู่นเรียวราตุโบนปนาร์ดังเบาปังเรียวปฏิรูปยาลาย
3: กุกุกอนเปลปังในปูลกราบไปกอนเปลปังในปูลยุบบัลโกมึงระยิวรัฐบุญนรบนาดดังบ้าปังระยิวปะตารูปยาลายเออกอนเปลปังในปูลตะริมตริงเปลปลายยาลายริมตะนออันนี้ดักรกอปังฟีลังรกอดังจีนตอกยอกตะบอกเน็ดเน็ดอาตะกุยุงจุนเนอริดังกอนเปลตะกอฟีลังจึงเงิมปรันตะเปลอปงเปลงเตปังตะยุงเปลปลาลมระยิวรัฐบุญนาดเราดังรองมิงบาตะดองเปิมจางดำจัดยาลายยินอปิงรัฐบุญอันกอนเปลปังในปูลใบตอกยอกเจียนจริงไซบาดักรกอวิปลีปลาทุตปอตุยนาตะดองอมิจังฮัตตาปลีปลาดิใบดุยปกตะปุปลีปลาอันนี้กระเนิมฟีลังจะเงิมปรันปงไงมิหายอกตะเรียงตะนับตับดังเอกราอภัยกรปลีปังในปูลฮะตอยมึง
4: เรียวลุยเดงมีจิตชินอันนิมตรอได้ไปเจ้ายกตะมดเตอะเทดักเดลำมังตะกลาโนยกกอมตะมัมเล็บชินฮะโปเป็นเร่งตรอจิตดำตินฟังปอจิตรอเพ็ดดำกลาเร่งอันนี้ฟิลังโน trong và rim animator Việt Nam cho yak lơ yua tok lo và ra tăng căn kỹ thuật bằng với cái chấp anitakla bật animator nô tam am ăn yak tam mất rim sẽ nằm nó chít hợp vô tấn ở tọa tàng ba chị ba cả rèn tam am chấp lâm đài loan ở đây bom lịch lâm tẻ đặc lơ bằng tam am cao do thế ấy mời vợ tọa ô có ở cầm đừng yak tam mất đừng tẻ đặc đề còn đường xìm tệ đạt Đông Nam Á, thời cơ Philippines, Thái Lan, Việt Nam, bang Indonesia.
3: Quý ba sẽ nằm ẩu, dịp lâm trà đi bên dịch tật đồng bồm chàng bằng chỗ ở công đi đăng trên bồm chàng chỉ đâm ra bộ bên hình hàm dịch tì lạc trên, thấp bạc mật bồm chàng. Dù ở công đi đăng cơ sụ tật đồng bồm chàng công hiệp, mật bồm chàng bật trà lâm trâu khi bồm sẽ nằm, thọc râu dịch tật đồng chàng. Bằng chỗ ở công đi đăng trên bồm chàng bà dịch bà ra bộ bà rình hàm dịch tì lạc trên. Lâm sụ nào đi dịch đâm tật đồng bồm chàng tươm bằng chỗ ở công đi đăng trên bồm chàng. Bà dịch mùi nhờ bộ bên hình bình dịch tì lạc trên, tất gọp làng xã dân ngâm đòn bật lô bồm chàng. Chạm đất đồng chàng bằng tật tùn ở tập tình quảng kinh tế. Đi trên này nào lời bơm kê đàng lo, đam dịch bước lạc hình kia cử chất, sẽ nằm bà ra bộ bà dịch râu, bất chà ra bơm kê nhằm. Bà mình hình đam tật đồng bơm chàng, mật bơm chàng, lâm sẽ nằm ẩu. Lưu tật đồng bơm chàng công nghiệp, mạng cơ lời tìm tật đồng bơm chàng tờm, bơm kê đàng, mật bơm chàng ở cử sĩ, tất gọp ở tập cử dung chân ngâm đoàn bơm chàng đừng ảnh hình mật rò. Mạng vị đi bơm thêm tờ rốt bàn, tất lịch trên bơm chàng, lang xã bơm chàng công nghiệp, tật tùn ở tập tự dung kinh tế xã hội bất tử riêng, lâm riêng khi hạ tục sân âm bà rà bộ bà dịch râu.
4: Dụ trú hà rì ô chà xà lai lôi bà chào đàm chị đàm mạ sụ tà riêng bà tâm lâm chà rà bằng chỗ công bì tê xạ đầy lọ đàm hà rình chịt bình hẹt tà lâm nọ lòng cà phê đầy lọ bằng chị đàm mạ sụ ở công địa đăng bì tê xạ đầy lọ bà hà rình bồn chịp bồ hẹt tà lạ nhò xìm ân năn chịt bình mạ sụ bì tê xạ đầy lọ đàm chịt ngàm hẹt tà lòng cao bằng đàm mạ sụ xạ đầy mì hình hẹt tà hắn tuệ nó lợi năn lòng bà tâm này cũng lấy đề bà cha mạ sụ tà riêng bà tâm đầy rụi bờ quyệt ngàm chiếc tiêu hắn tuệ nó bà cha mạ sụ tà riêng bà tâm lợi cha ra ở cơ sĩ tôi cũng sẽ đừng lâm bầm chàng với lăng tâm mạm cha chàng bà nhìn lăng đừng tơm mạ ôi đầy tự gọp tự tùn bầm chàng kẹo bà lê quý chết hắn tuệ cha tâm mạm trăm băng ở tọc cơ tù quát hắn tuệ băng tròn tên mật rò lâm tệ đáng đông nó tọc cơ chung để trên đây với lăng bầm chàng bà nhìn lăng đừng tơm băng bầm lòng tạ chá cha chàng kẹo tròn lòng ạc cái chập nào sẽ đừng đụng đài.
3: Lưu tên nọ ní, bơm bẩn nợ, tèr bẩn nợ, tàng căn, tè hà lý, bật chà rạc, tập bọc mê vạ, đê thà lịch, dên bơm chàng hà mệt miệng, á tập bơm miệng, băng vi lăng sẽ đừng, bơm ăn bơm chàng, băng chân nợ ở rí còn bể, tớ ăn hấp tớ tròn, mê vạ nó, chà rì lai gô tắc lạ à xong, tớ mật thêm râu hình bình tì lạc chiến, đừng chiến bật ổng trung ương, vang tớ gung sẽ nằm bà rà bộ bà dân râu, và tớ lịch bơm chàng tớ đồng bơm chàng hay mệt miệng tình quăng, à còn bơm bớt nữ, tớ tê bớt nữ tàng căn, tê hề lý bật riêng. Đề chiến bật nhọ, ăn tớ nọ ở ní, rõ năng ư sẽ đừng tìm tớ riêng, liên lạc chịu bơm bà rằm, đừng mì lạc đặc tí, tê hề lý, kiểu cơ chất ba rèn tì lạc chiên để bờ giàu ăn ba tờ trăng bơm chàng do tìm anh đi bơm chàng cập chà vì lăng và hàm mệt miệng à tập bơm mình tờ nọ anh đi kết cờ bằng lo văn rèn bèn tì lạc chiên vì đi lấy ở thầy tật lạ xong tìm tờ riêng bằng hàm mệt miệng bơm cái đang tờ nọ anh đi bơm hư rầm ngầm hà ta hà tờ chùa rực đấy lâm nọ đi lo ba rèn bèn tì lạc chiên gõ điên tờ mật thím ăn bèn tờ trăng bơm chàng lội đi hàm mệt miệng chiên tờ lịch rõ nó sớm mạ ta mạ tôm tờ mầm lội đi và bơm cái đang băng lo mình hình bình nhật tịch lạc chiến ăn bình nhật bờ tờ đoàn giang và tìm xa phường và hà mệt miên tìm anh ấy tệ hà lý bơm hà mệt miên tờ nọ anh ấy tàng cằn mi lạc đặc tí băng vi lăng tờ nọ anh ấy kết cầu tờ gọp ở tàu cơ chung chân ngâm đoàn tàng cằn bật tờ riêng tờ ăn nắp băng tờ đoàn tập lý mi tọ kèo tờ nạp tạp ư khờ tòm phát vi lăng sẽ đừng ăn còn bì băng tìm tờ nọ anh ấy kết cầu.
4: Con play bằng đề bồ, tạo yếu kiến chính sách ức sĩ bơm trọng trang tạo chỗ tình lúc mà ủy tạo gọp tập lý lưng liềm chính nạ rí play bà. Đừng trọng ăn tạo yếu kiến đặc lạc ra góc bằng ảnh chạy cái play bà, loài chết ủy nam lưng chạy xe lại, lối đi tạo trọng tạo yếu bởi chinh, mình hà mệt rìm ảnh kết gần, tạo gọp phê lăng chạy ngầm bàn, tập lý tình lúc ảnh ủy ảnh rí bằng bởi chinh play bà nào, nó trọng lâm bài trí ăn thay ở trên chính sách đang làng ra có cả play bla đường phóng viên Ngô Thành đã bơi còn play bằng đại bồ super cảm ơn นึ่งรองเลสนำเสียอยากอันนี้จากกาซออุ้ยนำไม้กระสอบเหบงาอุ้ยบดโตมาจิตซาผูเตียนเลิกจะต่ออยากกินดำจิตจิ๋วดึงตรองดักลังระก็ปังไปลังอปงเปล่งเตะเปลือยปลาว่ามีเมตอันนี้จากกายปังอันนี้ดักสาเอ็ดตรองไม้ตุกัดอยากระดาล้อนอกจากอะไรดึงอุ้ยนำจิงเลยัวระก็ลึงปังเสดงล้อไม้กระสอบเหบงาเฮ้ยหายประมาอิงตุยงเปิมอันนี้จากไก่โบชนะอะไรเสดงล้อนำประกอบลึงปังลังอันนี้คือจับล้อและอุ้ยนำนายบัตรเรียงเปลือปลาปงตะปักเน็ตเปิมแกะด่างเตรียมตนอันนี้คิดกันอันชนะอะไรย่อตรองอันตะยอกเย็นพระเจ้าดักลังระก็ปังไฟลังอปงเปล่งเตะเปลือปลาไม่ระมาเฮมันอุ้ยบัตรทนกลุงเบซาเชอไทยนาวเดยอกดำจิตเรียววะเมงฮามิดปังเพิ่มอันนี้จะกายลอยหือรำงำทันใดปังไม่เจนต่ออยากเอาเอ็กซิตุกุมอุ้ยนำไม่เพิ่มแก่ดังอันนี้จะกายมาอุ้ยเปิดสตรองอริลึงหล่อเบิดริมปังไงได้ปวิหวันเลมอันนี้เราก็เสด็จปังเลจัวหล่อริมนาระไม่ระมาฮามัลปมาดังไออันนี้จะกายลอยซออุ้ยนำทะเยอเจนวะเมงฮามิดปังอตอกทีมตู้ซีมังอันกระจับล้อปังโคตะเกลบกบุญดักตะเกลบหอยมัดนาระวะเลยจัวล้อลำตรองปวิหวันดึงอุ้ยนำได้ปังเลอุ้ยนำอุตริงเปลี่ยปลามักลอยตริงก่อนโกงปังตริงอัตราสลามตรองมันเจนฝ่าไปจริงถนนอันนี้ลังระก็ฮัตตาอันนี้จะกายน้อตรองเอขบุญยอดน้อตะเล็กตรองตะยอกจินดักลังระก็ปังอันนี้จะกายเปลี่ยปลาน้อตรองเกิดกัลก็จะดึงตรองจางเอขซิอุ้ยลำเจนปะเนาะมักอุ้ยตรองจินแซกได้ปาตรูริมทูนเปลี่ยจะตรองตัวบังกระเตงปังตะยอกจินฮัตตาริมคุณตะปูจินจิสาหุตามัดยศนออตายดึงจินซักตัวก่อนเปลยเดตจูรกเดตะกมเลออุ้ยนำเดตเตยออกเย็นเลยัวและพยานปังเบลบเมยฟ้าบองท้ายดักหงพออปกรณิจาเงินหางจินซักสาหุดึกเกออันพัดตรองอันตะยอกเย็นดักลังระก็ปังไฟลังอปงเปล่งเตะเปลือยปลาพยานตรองลอยอตอกจันในลำเรียมซาเรียมอุ้ยนำปตะเริงเปลือยปลาได้เมื่อวะมันนาวดาเมงฮามิดอันนี้ไปจับดักลังระก็อันนี้จะกายเลี้ยงได้ปทอตะยอกเย็นเงินหางฮันดอยปังเตรียมคนตะปูจินทิสาหุยตั้งมัดปังเตรียมตู่มากระเตงตะยอกเย็นบดทูนเปลยปะรอยตะบุกวางตะกมอันก่อนเปลยตะยอกเย็นได้ปังลายปะอาร์เลยจัวโบนติเกลำตรอเคปลงชนำเอาอันนี้จางเงินหางจินซัดสาหุจาระลอยลางสายงามเร่งดำจิเปิดติทุกมลอยจิตงามหัวเฟิร์ดอุ่นนำพยิงเมงเฮเมตเริ่มตนอันนี้ดักลางระก้อดูทางเอตรองจางได้จินเฮลอยเปล่งเผ็ดบาร์ติได้ปังลอยมีเร่งเปล่งหัวอุ่นนำตะบอกต่อยอกจินขยัดลางสะปังจินในดึงเมงจินซัดกิกลต่อยคอนเปลยตอกจุงเลืองเลี่ยมยับลำจิ้มเตรียงเปลปลาดังจะไล่เริ่มตนอันนี้ดักลางระก็ปังอันนี้จะกายได้ไปจริงดังเจนต่อยออกจริงสักตะปักเน็ตตกจุงลึงเลียมตินาอันนี้ดังก่อนเปลเอ็กซิจะปาตรูตรองเสดงเลยจัวละตรองจางอวยตะกอบตะปรีดังจริงงาเวลังระก็เวลังจะงำปราณปังไปจริงตนอันนี้อันนี้เสดงละ
3: ก่อนเปลี่ยปังได้โบลตะบังมึงริเจวระตะบัวนรบนาดังบ้าวปังริเจวปะตารูปยาไลคิดดังรองเอาดังกระเอาไปก่อนเปลี่ยปังได้โบลมึงตะดองปืมจางลำจารว่าอัตกินในปืมจางระตะบัวปังเสดึงไม่ฟะมวยปังวัดหัวดังก่อนเปลี่ยลำไปยันตะดองจารยาไลเวลังตะยุงมิงฮามิดตะนอกอันนี้ตะมามตรำฟันหัวบัตริงตู้ต่างเอจะปลำจารได้มีเร่งปีนดำอันนี้ฟันหัวกระดาบังลองปล้องกระโตกับซะลำนอมีเร่งมิงอันนี้เปลี่ยกุจิตแสดงปกเกอร์ยินตะดองเปิมจางระตะบุตรองกลองดังดังจิ้งไส้นรกกับน้ำเตะดักเอาเตะนอปกเกอร์ยินตะดองฟันหัวจอกสว่างกระดาบังลองปล้องกระโตปังยินตะดองจริงจีบัตริงบัตเนกับตะริงยับลำจารดังเอดีลอยบาเร่งปอนยเปิงนามวันหัวลำนอดีวะเยสินเร่งปอนยิตนามวันหัวเด็กกุจิตดีดังทีมนามวันหัวตะนออันนี้ติสะมีเร่งกลางกระเร่งอันนี้งวยตับกระเปาเดียเปิมฮามิดมิงลากระบังดังเตาะฮัตุโฮลาปาร์ปังตะนอในในเลืออันนี้เดียฮามิดเซนปะบังลองเตะซอกเอร์ปังตะมามดรัมปะตบอาเกาอันก่อนเปลี่ยตะดังปะยิงรำรำริมตะนออันนี้ฝันหัวบดเปลี่ยปลาอึกซีอาตอกจันเนอร์อริยังเงิบดอนตรอบเดฟสะดังเมฮะงวยฮะปองฝันหัวดังก่อนเปลี่ยมาอุยอาตอกจันเนย์ลำเปิมจางรอยตะบุริมตรองกลองดังดังปังเตะดักปังริมกระจัดดังตริง
4: อันนี้เติมปทอปังปารามนารอยตะบุกจิตโซมอยงามบาตรูกาตรองรอยตะบุกปังเกะริมตรองจางปทอลำคูลนิจางความหอกเกิดกันคือถอดเติมปังกองเงยกระยุงนาริมปารามตรองจางก็ได้ยั่วอยากจินสักตะกมจินหอกปารามแก่เกิดกันเกี่ยงดิโซมอยเปอร์ชินสนามบาโปบาจิตรูดังจิงผู้ก็จะดังถือเรื่องเลงควนคืออีรอยตะบุกอันเพิ่มเกิดในประกาศปทอได้หอกสนามบาร์โปบาจดัมบางริมเงิดเดย์เบิมว่าเปิดดาจินสักตะรุปงายพารัมมัดลำริมรองจางเติมวางตะกุมอตอกอื่นแต่ดาเกิดกระจัดนาวจีเกิดอนันริมพารัมตรองจางได้จวบหยอกจินสักตะกุมเจียนหอกพารัมได้ริมรองจางปทอลำจิตดัมคุลอันนี้จางลำคุลเพิ่มจางกว่าหอกคิดกันคือถอดเติมปังกองเงิดขยุงรองจวบหยอกเดย์เพิ่มเกิดมันสวดตรองระดาทอเละริมตรองจางปทอเด็กจัดเปิมเกือมาตรองจางลำอนันเกือจีปตุมตรองจางปทอลำปทอได้หอกเดจินีปังริมตรองจางพรำเดอนันกราวพาราบอลสมะเดตมดได้มาตรองจางลำคุลอันิจางกระจัดก็ได้จวบหยอกจิงสักลำปงายตรองจางปทอได้ตรองตุปลีกาอนันกราวฮาตามาตรองจางจินสักตะกุบเจนฮักพารำก็ได้จวบหยอกปังนีตุปลีได้ตรองเติมตรองจางเดเบิมต่างไอจะได้ทิมตรองจางปะทอนาวเริ่มมีตรองกระจัดอันนี้เติมปะทอปังพรำบวกกระจัดตมุดหยอกจีเกียอันนันเย็นตะกมหอกพรำฟังตะกมเกียงิดิมอญปะซินมึงเกียบึกพรำระดาถอยเละได้หอกได้ฟังตะกมดึงเปงเผ็ดเปือตรุดำเผ็ดดำจิ๋วหลักเจียนมิงเคยมึงเกียตรองเกือกเกยควาหอกฮัตตาคือถอดเติมแท็กซี่ได้ฟังตะกมดึงดำเผ็ดดำตรุปเผ็ดปวนจิ๋วหลักเจียนมิงเคยเตียนซีได้ฟังตะกมอตอกตรุงามเผ็ดปวนจิ๋วหลักเจียนมิงเคยในเติมปทอปังปรำอเทริมนิจางปรำเปิมเกื้อบันจิเกื้ออนันโนวักจะตรอกได้ปังไงปรำได้จวบอยากจริงใช้ตะกมเจนหักปรำมังปทอได้หักเนาะนิจางปกรหักกองปญญลังปญญลังปังตะลิขเมตมิงแต่มาทีมจิเกื้ออนันเบิดแม่ฟ้าเงี้ยดิได้กษิตดึงนาจิตดำไข่เปิ้ลชนำปาร์โปปัจจุบันจวบอยากอันริมเลิบเบิดอยากหักสิงดึงชนำปาร์โปปัจจุบันดูอนุ
2: คุณเลยลังเจียนบังกระเด็งเรื่องหัวหลอกดอกฮัตเตอร์จากเยลัยนาทะเลกันาวยอดหยอกเจียนบังกระเด็งเรื่องหัวหลอกดอกฮัตเตอร์สนามปาร์โปบาจิตเราอากรรมกิจะตะติงลังลอยมิงตีวันเร็งปุจิติวหลักเจียนวะเวลังอันปังไงเด็กกองกัจมะปังอุ่นนำปังไงเด็กกองเกี่ยวกันาวจุอกรรมเจียนบังกระเด็งระดาดึงรองตะมุดจารดีวันเฟดเปียงตีหลักเจียนกระโซเย็นบังกระติงกดียายกวะตะกุมอันบาดยินปังไงดีกองฮัตตาอุ่นนำปังไงดีกองบัดเนตบบตนับทับยิยันอธิมิงมังกิยันอากรรมดีบาดิวหลักเย็นปังไงอาปะบาเร่งกระดุงตะมันตรำมิงกระดุงดีกะยะบาดิวอันปังไงดีกองอุ่นนำปังไงรำยองจอดเตะดักนอกปังไงก่อนกุงจินเนตอริตนับทับบัดริมซาตริงมะเปิงปังทนตนับทับปรับนารบาจิเปอร์เคเปอร์สนำเอาฮัตเตยน้อยเย็นบังกระติงมิงตีวะเปิมนาวเม็ดมิงดำตะนออันนี้จีอากรรมปังไงรำยองยอดเถิดดักกษุเย็นฟังตะกุมบาเร่งติวมิงตะนออันนี้ดังนอตะกอเปิมเกียดิจันเนตะดังเปิมจังรงูหลอกบล็อกฮัตเตอร์ตะโบยังงับดอนเกิดกลปังปังไงดีกองกัจมังปังดิมปังไงลำอุ่นนำปังไงดีกอง
4: ตะนับเดย์โบเลอร์นำประกางซะเอื้อตุ่มบักซีอุ่ยบานในจัดจาร์เลยกิจตะลิกเปิมจังตะลิกบักซีฟีเปิมจังเดปยานบดนำประกางตริงเกี่ยขนาวลำชะนำบาร์โปปัจจุบันเป็นเชียงงามบักซีดึงริมนำประกางมีมังคียันแต่ดักกุเดปยาวฟังตะกุมเป็นจิตซาพึงดังเอจับลอยจาร์เดมีแรงเป็นจิตดำนำประกางซาพึงลำนอปอยจิตป่วนนำประกางอปิงตะมุดบักซีปวนนำปะกางปังเปิดจิตรอนำปะกางเต็มมะเดย์บักซีเปิมตะนับทับเริ่มเปิมจางคาเมมาจิยันปลุงอาปังไฟลังจะงำปราณก่อนเปลยเริ่มพยันตะเปลยดึงตรอตรุจิตบาร์เคยมวยเคอคาเมมาจิยันเริ่มบักซีโกตะกุมอตกคุลจางปะกางตะตริงไฟลังปะงายจิอปอไฟลังจะงำปราณก่อนเปลยปังเม็ดลาปะอาร์ไฟลังจะงำปราณเดียตือกนาวเดตเล็กตรุษนำบาร์โปเปียงจิตปะยอดริมตริงอตายใช้ตริงอัตราสลามปังตริงก่อนกง
2: ว่าตะลิกลับดอนล้อริมกุจัดนาวดึงเนรประกับกาเวลังย่อยยกตำนำเตะดักปังกะนาวกุจัดลำกองอ่างก่อนปลีอันนี้เติมกองอ่างเลยปกรหุบอกรมปะตะกะตะปารำรอยตะบุริมลับอาเนรประกับนาวตรุกองอ่างริมอันนี้เปิมจางทริงฮัตเตยบัดริมอันนี้เติมกองอ่างจารยไลดีไดตาเหมือนงอกซึนเพราะปกรกองอ่างจารฮัตเตยกระปกรฟีลังให้ไม่เติมตะดอง
3: ริมพองตะดองเปิมจังปังกองอ่างกับซะบดมังหบอกรมอันนี้เติมกองอ่างระดับโบริมกับเจ็ดนาวดึงจิงผูปังอันนี้เติมกองอ่างกาฟีลังย่อยยอกตะมัมเตะดักกระนาวกับเจ็ดตะมัมฟีลังจินลมกองอ่างก่อนปลีฮอตได้นอตรึงริมตะนาบตับตะลักลมกับลาฟาตะลิกเปิมจังบดตะตอมตอมตะดองปะตบนอเงี้ยกิดจรวดดำบาร์โปบาจิตรเอเนอร์เดซีเปดึงจิงผูปังริมทับอาร์อันนี้เติมกองอ่างกับเจ็ดกาฟีลังจินตะมัมตรำดึงมังหอบอกรมกางบุจินซีดีระทับบุริมกับเจ็ดนาวตะกอบตะกุจุงดังกระจิงตะดองปมจังลำวีลังย่อยอกตะมามเตะดักเกี่ยวตรังกลองมันกระติงจันนีเล็บปุจิตตรอบเล็บอาเทตะดองลำมังจันนาว
4: ยะเอาอันนี้มีมังเอ็งเอ็ดเบ็ดหดงูสุบาระกองอางจ่าเฉลัยตะกัดหอยปังเตืองเตียวหอบบุยถิส่วนคนปกเกลเลกิจกัดปัญญาประกาศตะกัดหอยปังเปย์ประเติมปรุงเลปทอฉุดตกือปัดจือปะเหาะอันปังไงเอ็งเอ็ดเบ็ดหดงูเราปมจังได้คิดกระตะปะตะกอบตะกุจุงเลิงปมจังปะทอฮัมเมตมิงหันลึกดึงปมกลายปังฟังตะกุมปังไงเอ็ดเบ็ดหดงูฮัมเมตมิงตะมามเกตกันมันหันลึกอวยอริฮะตอตะปูลก่อนเปลยบัดเลขิดสกัดบาร์อันิจังตรงกระจัดงูตะกวัดกระจับลำตรองปะกระริมตรองจังปะทอฟันหัวอันปังไงเอ็ดเบ็ดหดงูปิ้งกระจัดปะทอฮัมเมตมิงคูลเทโกปะทอเวลังเลือบปะรำกระจัดได้ยินในหอกปะรำปังเน็ตเน็ตหลังสะที่มันตรองจังปะทอตอบเลปังตรองตะปะดึงอันนี้จังปลับดึงรองเลขิสกัดลำชุดตุกเอขปัดจือลอยมืดปะทอตรองปะทอได้ประกอบตรอกเด็บปังอตอกตรองหอกปะรำดึงปังไงปะรำทุกคนปังไงปะรำเน็ตเน็ตเกอปะดอกเกอจีแต่มัดทีมดังเก่งปัดลูกเกียร์กันเปิมหล่อหายระว่าอาจารย์พรำตรองจังเปิมเกอเรียมเตียงแซกฟังตะกุมดังเตะดาปังอตอกกระจุงเกอแจงตรองจังดังรองแกดังปยานเองเอ็ดเบ็ดหึงโง่
3: คุณกัญชาตเวลังรอกตรองนำสุปันลำมาพองกัญชาตเวลังรอกตรองนำกองอังจารตะกวัดฮะตอยปังดอนเฟืองกุยเนนนำนาปกเกอรอยตะบุเปิมจังกะเวลังสะดึงตรองนำอันสนำหอกสิงปังอดุตัมปะยุงบดเฟืองลำปยันเฮสนำบาร์โปบายุตโรปตะดองเปิมจังได้ลอยบาเร่งหอกสิงตึงจุงหอกกระเสือหงวนหวยลอยดีปะทอริมกิจจ์ดังนัดประกับกะเวลังสะดึงรอกตรองนำริมกิจจ์ฮะตอยรอกตรองนำสะดึงริมตะดองเสกผักเปิมใกล้รอกตรองนำปังเบิ่มปรำดึงตะตมปลรอกตรองปังสนำหอกสิงอรูตะตำปะยุงคุกกันซัดเวลังรอกตรองกุมปะดารูปราบอาราตะบุรูปราตะบุบายจีรอยยาตะเติมปลรอกตรองนำราตะบุบัดโลหะตอยรอกตรองนำสะดึงเกี่ยวตะนอันนี้เปิมจางปะทอหลึกปะไงหะตอยรอกตรองนำอากรรมบดนังคุลดีตะมดหะมดเติร์ไทยเละหอกสิงอาดุสุตามปะยุงนอกเปิมจางบดมังเปิมจางระตะบุตะลังฮามิดมีงเปิมไกลกาตรองนำยาพองกันซัดเวลังรอกตรองนำกองอังจาตะรุฟะตะกอบตุยตะจุรกะเดตะเติมปลรอกตรองนำอากรรมปังปะไงหรเกรโมโตกรีฮอนดาก่อนเปลี่ยปังเดบุลบดีมเตรียงอตายแย่เตรียงปังไงก่อนโกงลำจารยาลายตะดองอตับตะนออันนี้ตุยปกตะปุลอยยิงอันนี้กระเนิมไปตีตะกวัดตะยุงปังอันนี้ปมจางปังกลางลำตะดองฟีลังจะเงิมปรานตะจูรปังไงลอยเนี่ยเมปังลอยก่อนเงยปังตีนตะดองอดีนาเทงเรบริมปลีอตัยย้ายคุลปกตะปุโทนปลีลอยปังตะกอบกิดกันลำตะดองอตอกยุงเวลังจะเงิมปรานปงไงเมฮะยอบตริงตะนาบตับตะดองอเมริงหัตะปลีปลาตะดองระตะบุนาตราดีใบตุยปกตะปุปลีปลาอันนี้รังหัตะเวลังจะเงิมปรานปงไงเมฮะยอตริงตะนาบตับกระอปวยก่อนปลีปังในปุลฮะดอยมึงอาตัยอันนี้เติมสาดอักษมัยปอนจิกิโลเมตรบดเปลีก่อนมหารอันนี้ได้มีเร่งกลักเร่งอุ่นนำปังไงปนารวาราจิงกันลำเปิมจังวิลังจะเงิมปรานอุกสิอาตัยบดอันนี้มาจดจีตะดองจดจีระเนก่อนบดนำเลยหมดจุตะวัดลำเจเนอร์อริดันกิจิงดังก่อนเปลีดังดุนเจเนอร์กันเอามิงปังไงก่อนลำเปลีก่อนมหารปังงาปัดลูกเดบทอสดึงบดนำปังดาควายยลัยลอยมินจิตสนำตะวัดปังตะดองดุจปกตะปุปลีปลาไม่เย็นนอกเกิงเกิดกลตะกุมก่อนปีตะจิปัดลุตะดองเปิมจางปะกังตะยุรปรำลำนรหนับปังเรนิฮะตัยดิมอันนี้เวลังเดหนับตะกุมเรนิสะดึงกระหะวินดิมปังไงเมตรุเรนิก่อนบัดนำปะกังดึงจะงึมดอนเมมเองดึงก่อนปีนอกตะดองฝ่าไม้ตะวัดปังดิจะงึมดอนเปิมจางดึงลือสนำปังตะดองจางเอา Maidin Anbat. Indi Param đứng sân nam ba bộ đầm vì tự play bơm trang tự đòn nấu in bộ chợt hiếu in nhà tru tự nam tru còn play năm năm bạc gang cả vườn còn play năm tự nam bạc gang rồi nè sân nam ao cùng đi bằng ngay rồi nè tự nam bạc gang đặt đoa và rồi nè cả nhà in kẻ chợt hiếu ước gì tự cùng mẹ rồi nè sẽ đừng mai yên vì cường tự cùng tập play tự đòn cứ tụt bốn lúc ba tự đòn bật lúc vì lằng chân ngầm pran rồi nè còn sai nhầm bằng tròn còn ý tru hồ tự riêng nam lâm dịch sinh nam tự đòn mai lôi yên anh đi cái nơm bụt lùi ở đây bằng ngay cái dòng tự riêng tự tròn cái lòng rồi nè mai ý bật play còn mà hà anh bắt con in rên nè đi bạc khí in rên nè tự nam ư cơ tom nam tự nam bạc găng ư cơ bật nà rần nè bật nà rên nè con ư cơ tom nam tự nam bạc găng bật ý in krao mai yên tự gùm in bên nè mai yên lử cung lâm bà lì ả tài giấy bật xa đặc xa mì lai mình sẽ nằm tự quạt bằng tự đoàn bồm chàng nào mai gửi rích đuôi bột tự bụ bật bà lì con xa lọc liên tự tâm bơm thay dư và tập lì tự đoàn chọt chùy rên nè con tự nam bằng ngày cái đường lâm bà lì cho mai lôi cho dọc bù ưu cả biếc bằng ngày từng bật tật trọng lôi ả rí bật mình cái rũ rất nét tận nam mà khăn cả măng mì kèl cứ đi tà lì phồn nó mai tình quang nằm bằng đêm bằng ngày rất nét tận nạp tạp mai linh làng hà tây đêm bằng ngày rất nét lâm đêm măng khăm đêm kỳ đừng nó nằm tận nam bằng ngàng mai kriệt ảnh bắt Pelin yon mi hering klak hering pengai panar lem keplah va pum jang retak bu ki tanap tap ya tedong jot jui se ta au le pengai rene te enam e ka meh nam te nam pegang tedong pum jang deng geti athi nam krah vun nam kham di hanap nam bet pegang tang kan ji hven hava nam param ki pekap va a nam rene te nam pegang kiệt đơn bác sĩ Nguyễn Văn Đồng, bác sĩ Nam Bắc Giang, xã Đắk Sami, tự đăng rên nè con tự nằm, bật tìm bà lì bà ngài con cuồng, lầm xác rì ẩu với cơ dung. Mạ cơ lai, bật đầm bà lì ở đây, anh hìa tờm xác liên đề tạo bố, đừng khu lơ bột tập bụ bà lì bà là. Khu lơ nâu lùi tự gọp, bà răng cà tàng, lầm tự đăng bơm chàng phê lăng, chứ ngâm bà răng anh bà ngài mẹ, con nghe, tự dù dị ngâm bật bà ngài rên nè tự bà lì bà là. Bác sĩ Nguyễn Văn Đồng ăn bắt. Bất đâm bà lì bà ngài còn cùng chứ nơi ari tận nạp táp cứ số ra nè con tự nạp ủy lờ khu lờ tuổi bục tục bụ bà lì bà nó bà ngài tự riêng tự chị còn bà lì bắt lô tự đoàn chọt chùy cả nà cùng bụnh bọ lầm bươm chàng rồi tập bố riêng tuổi bục tục bụ thôn bà lì liên bà thọ sẽ đừng bắt cả chập tự đoàn chàng cả nà lôi tự cung bàn cà tàng ăn tự đoàn vì lăng chân ngâm bàn bật riêng thôn bà lì tự riêng ở tài giấy kiểu chỗ ở cầm bật chặt dây lại rì ẩu đi mi ring đang nhặt râu tụi bột tụi bụ bà lì bà là lâm nọ đi mi ring bà riêng ngam tụi bột tụi bụ bật riêng cả bộ mật chặt đi vang tụi gom đằng khui bột tụi bụ bà lì bà là đi từ trong bơm trang về lăng bằng ngày để hàn nắp bật play thay cơ rồi tụi bụ bật thò bằng ngày mẹ năm khăm bằng về lăng hầm hàn nắp tom bụ bằng riêng bằng ngày để hàn nắp ước cơ sẽ đừng tom tụi gom ba tận nam bằng gang cả bao tụi gom về lăng bằng ngày mẹ đừng rong rần nè bật Quỳnh Nam, đê tà lịch làng xã chân này. Ngay cơ bình dịch năm, sớm mạng mai hơi nhách, bất xa lờ bàng, lôi loi dịch bàn năm bơm tùy bục tập bụ bà lì bà là. Kế bút đê rửa dọc bàm tùy bục tập bụ, thôn bà lì bất nam bà găng, tử dũ, dọc bơm trăng, tùy nhờ bục tập bụ thôn bà lì, à quá, đăng hợp tùy xa năm bà rà bầu dịch bình. Tôi rẻ ẩu, mai hơi nhạch, lời bột bụi tập bụi ăn lừa bằng ngày, mẹ bột tập bụi sợ bừng, sợ đừng. Tôi cùng ba lừa hình bằng ngày, bột tập bụi, tôi tận nằm bằng ngàn rồi nế. Đừng gặp bạc bật riêng, tôi sẽ nằm tờ rong, lừa mẹ ọ bà nà rồi dọc tờ rong rồi nế còn tờ nằm. Đừng rong lừa sẽ nằm, à rin rồi tập bụi. Rìm à rin đừng mai hơi nhạch, do hạ dọc đi chân này bật lừa bằng ngày, đi hạ nắp tờ tờ riêng. Rồi trên này con tự nam bơm bơ gang tập li cơ rần nê tự nam cứ số mai o nam khăm bật rìm khi băng rần nê tự nam bơ gang tọc kiểu rìm sân nằm mạ khăn lại dư lập bắt đi bơ ngài rần nê mê tự gùm lê mai trục lòi ư cơ ở chinh cơ măng mì kèl ư cơ sĩ bột tập bụ ăn mai o lâm xa mạ ui bật rìm xa tự chế bù mê tự gùm mai cùng tự gùm mai hai nhạch ăn bắt kể đặc tự gồm ăn in năm bà rằm bơm đùi bình bột tổ bụ lâm bà lì in kê hê bùn đi học bà rằm băng tạc là ăn mai ọ lâm bà lì mai ọ đi mừng rồi thật bố lơ gà chân ngâm bà rằn rần nế rì ẩu minh sộ mai ọ in rồi thật bố cùng chữ năm rần nế bật nam bà găng đi minh sộ mai ọ ước cơ thay cơ sự rình nỉ đang nằm bầm chàng lại để ao sư cùng bật được tận nam mình khi sự mình sổ mai ước cơ bề nằm rình nỉ tận nam bạc gang do sư li tập bập bằng ngày ước cơ chót tao in liên buộc tập bụ làm bà lì bật bà lì này xa này đừng sư vạ tự cơ măng in cùng nằm mình sổ mai ở họ sư ước cơ bề nằm tự in cùng ước cơ rình nỉ tự nam in rồi tập bù ăn nằm nằm bạc gang lâm lươn sẽ nằm tật rong đi bố đừng khuôn bột tổ bụ bà lì bà lùi tự quát kết căn lâm tật rong tổ dù lùi nhận tự bằng ngày mẹ bằng còn nghề bất rìm tự rình bằng ngày còn cuồng lâm chà dài lại mạ khan tự cung biểu xa mạ bằng chương ngâm đón ả đình bằng tật rong bồm chàng doa chương ngâm pran còn bì lươn sẽ nằm tật rong đìm bằng ngày bột tổ bụ còn bì uy thêng rê tật góp nó tập bằng tì cử dung đừng ả nịp bồm chàng bà gàng tật góp ả tọc cử dung vì lăng chân ngâm pran trên nề con bằng ngày mỹ hạ gió tật đoàn ả tọc tật nọ ả nịp tụi bụt tổ bụ thôn bì đi chinh sách tật gùm bồn lụ bồn lùm khu lật nào nọ tật đoàn kết cầu đừng tật nọ ả nịp chàng bà gàng tật riêng sẽ đừng ăn bằng ngày mẹ bằng hạ gió liền đi về lăng mạ khan ả tài lọ nghị định số minh rình sinh nhật bà đừng chinh phủ để chân này đừng đa ra đâm khế bước lôi hai mét thêm tình sách từ cùng ăn bằng ngày buộc tập vụ thôn phá lì băng trên từ cùng điểm khế đang dư rô phết bước băng hà ta dư rô phết đâm băng dân khế tờ riêng kia tờ đoàn tờ riêng băng tờ nọ ní bà lì bà tờ đoàn át đọc chinh sách từ cùng ưu cơ sĩ tờ gọp bộ lụ bộ lùm khuôn bơm trang tờ riêng sẽ đừng bơm trang mạ bộ đi từ cùng đừng tệ đác băng riêng bằng ngày thình khế ari vì lăng chân ngầm pran còn bà lì tờ riêng.